การไม่ถึงไปยี่ไปแต่ละบ่อแล้วก็มุขลุงกามาก็บุญได้ที่ขาวกามาอีกครับอันเดียวคนละวันละสายนั่นเลยฮานาวฮานซะติดใจไม่เลยบ่มู